0: ค่าเดินรถทำให้คุณเจอกับปัญหาปรึกษาเราร้านส้มไม้ค่าเซอร์วิสบริการงานซ่อมรถยนต์โดยทีมช่างมาร์กประสบการณ์ซ่อมช่วงรางระบบเหล็กขัดเกียร์ระบบไฟฟ้าซ่อมเครื่องยนต์เปลี่ยนท้ายน้ำมันเครื่องโดยเลือกใช้งานอะไรแท้จากศูนย์บริการมาตรฐานพร้อมให้คำปรึกษาปัญหาด้านรถยนต์ทุกรูปแบบให้รถคุณพร้อมทุกการเดินทางกับเราร้านส้มไม้คาร์เซอร์วิสบ้านบางดานถนนกาญจนวนิชตำบลเข้ารูปช่างเลยเซเว่นอีเลเว่นบางดาน50เมตรโทร0624565556ที1ด้านงานบริการเรื่องรถยนต์ต้องร้านส้มไม้คาร์เซอร์วิส
1: เรื่องอะไรไม่ใช่ที่ไหนก็ได้แต่ที่นี่รุ่งเรืองอะไหล่ยนต์ครบวงจรเรื่องอะไหล่รถยนต์ทุกรูปแบบอะไหล่เครื่องยนต์อะไหล่ช่วงล่างสายพานแบตเตอรี่น้ำมันเครื่องรับสั่งอะไหล่รถยนต์ด่วนตามที่ต้องการอะไหล่รถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเรารุ่งเรืองอะไหล่ยนต์บ้านบางดานปากซอยยายเจียมถนนกาญจนวนิชจังหวัดสงขลาโทร081-357-4245
2: ความยางหยุดล้อแม็กสงขลาเปิดบริการแล้วเรามียางใหม่ยางเปอร์เซ็นแม็กใหม่แม็กมือสองในราคาย่อมเยาพร้อมให้บริการตั้งศูนย์ถุงล้อเช็คช่วงล่างพร้อมความยางหยุดล้อแม็กสงขลาตั้งอยู่ที่ถนน30เมตรตำบลเขารูปช้างอำเภอเมืองจังหวัดสงขลาบริหารงานโดยน้องอามจะเปลี่ยนยางใหม่ยางเปอร์เซ็นล้อแม็กใหม่แม็กมือ2โทรสอบถามราคาได้ที่0969255363
3: ช่วงเวลาแห่งความสุขทุกแนวเพลงนานาสาระมาเล่ามาบอกต่อให้สุขใจและเพลินไปกับรายการเพลินใจไปกับวิทยา

จันทร์ถึงวันศุกร์ครับนะเวลาดีครับท่านผู้ฟัง11นาฬิกาถึง13นาฬิกา2ชั่วโมงโดยประมาณครับนะก่อนที่ท่านผู้ฟังจะได้รับประทาน

ออนไลน์ครับนะท่านผู้ฟังเข้าไปที่เว็บไซต์ www.vr8875.com สำหรับช่องทางเว็บไซต์ควังกันได้ทั่วไทยเลยทีเดียวครับนะท่านผู้ฟังแนะนำงานเพลงที่ท่านชื่นชอบเพื่อหมอไปกับคนที่ท่านรักและคนที่ท่านคิดถึงครับนะโทรกันเข้ามาที่074812055กระผม

วันพุธที่2กันยายน2569ครับนั่นช่วงแรกของรายการครับท่านผู้ฟังมอบงานเพลงมอบความสุขให้กับทุกๆท่านครับฟังงานเพลงของมนแคนแคนกูนครับนะให้เขารักเธอเมื่อเธอรักเขาครับมอบความสุขให้กับทุกๆท่านครับ

กรับท่านผู้ฟังก้อยก็รักเธอเหมือนกับเมื่อในไรกับเหมือนเธอที่รักเขากับนะเธอว่าเป็นการอวยพรกับหรือต้องการมอบความรู้สึกจากใจของคนที่ยอมถอยออกไปกับนะอันนี้ก็มักจะเป็นคนที่รักเขาครั้งเดียวกับท่านผู้ฟังนะหรือว่าพูดกับแฟนเขาเมื่อเขาไปมีคนใหม่กับนะที่ว่าไงคนไม่ของเธอน่ะรักและดูแลเธอให้ดีได้ดีที่สุดสาวตีตาวกับความรักที่อันมีอันเธอหมอไปจริงจังกับนะไอ้กับคนคนนั้นกับท่านผู้ฟังนะเมื่อเขาไม่รักเรานี่กับเราก็ต้องทำไม่เลยกับทำใจว่ากันพนันกับท่านผู้ฟังครับช่วงเรกของรายการหมอการเพลงหมอความสุขให้กับทุกท่านได้กว้างกันจบไปกับนะงานเพลงของมนแคนแคนกูนไอ้เขารักเธอเหมือนเธอรักเขากับนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องกราบขอบพระคุณท่านผู้กว้างมากๆที่ติดตามรับฟังรายการเพลินใจไปกับวิทยากับกระผมวิทยาแจ้งมานี่กับถึงจบเพลงไหนหมอไปกับไกล074812055เช่นเดิมครับท่านผู้ฟังวันนี้ไล่ท่านได้โทรกันเข้ามาให้กำลังใจอำนวยอวยชัยและแนะนำงานเพลงที่ชื่นชอบเพื่อมอไปกับคนที่ท่านรักและคนที่ท่านคิดถึงครับนะเริ่มกันด้วยไส้เล็กครับนาพิโยปากุลบันบางนานไส้ที่สองนี่กับคุณน้องเศร้ามู่บันธนาดีบานนำกระจายครับนะส่วนไส้ที่สามครับจากอำเภอสิงห์นครคุณน้องใจไส้ที่สี่ผีเศร้าครับสิงห์นครเช่นเดียวกันครับใช่ที่5คุณปากองกับคุณป้าใจดีอยู่ที่บ้านบางด้านกับและสุดท้ายใช่ที่ออกครับพี่นุ่นกับอยู่ที่ชุมชนสมวังซึ่งอยู่ในเขตเทศบาลนครสงขลานี่เองก็กราบขอบคุณทุกเสียงทุกสายครับนาที่ได้โทรกันเข้ามาให้กำลังใจอำนวยอวยใจและแนะนำงานเพลงที่ชื่นชอบเพื่อมอบให้กับคนที่ท่านรักครับนะมอบความสุขทางด้านเสียงเพลงให้ท่านผู้ฟังได้กว้างกันเลยดีกว่าอย่ารอกันจาถ้ากันนานฟังหวานๆครับงานเพลงก้องทุนทองใจกลิ่นสบายนางครับนะแนะนำมาจากพี่โยปากุลบ้านบางดานมอบความสุขให้กับทุกๆกันฟังงานเพลงนี้พร้อมๆ

0: ช่วงเวลาแห่งความสุขทุกแนวเพลงนานาสาระมาเล่ามาบอกต่อให้สุขใจและเพลินไปกับรายการเพลินใจไปกับวิทยาก
1: รับท่านผู้ฟังจบไปกับวันกับงานเพลงกองทุนทองใจกับปรางชมพูกับนะขอบคุณมากๆครับพี่โยปาคุณบันบางด้านเถียเกียรติในทำงานเพลงนี้กันเข้ามามอบความสุขให้กับทุกๆท่านได้กว้างครับก็เวลากันสักครู่ครับนามากันที่โอโซไม้กาเจวิตบันบางด้านที่นี้ให้บริการซ่อมรถยนต์ครับทุกรุ่นทุกยี่ห้อครบวงจรเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเครื่องยนต์ระบบเบรกขัดเกียร์ช่วงหลังเปลี่ยนไตรพานเปลี่ยนไตรน้ำมันเครื่องและไส้กลองและยังให้บริการครับนะให้คำปรึกษาหารือกันในเรื่องของเครื่องยนต์กลไกทุกระบบครบวงจรเช่นเดียวกันใช้บริการกันได้ครับนาทีอุสมัยกาเจวิตบ้านบางด้านตำบลโครูปจางอำเภอเมืองสงขลาครับชูนกซ่องซี่อาฮกตองอาแล้วก็ฮกครับนะตัวไปได้ที่อุสมัยกาเจวิตบ้านบางด้านสำหรับอามยางยนต์ล้อแม็กซ์สงขลาที่นี้จำได้ครับยางไม้ยางเปอร์เซ็นต์แม็กไม้แม็กเปอร์ซ่องให้บริการตั้งทุนท่วงโลเช็คช่วงหลังโดยที่มันช่างที่มีประสบการณ์เมื่อจีบและยังให้บริการปะยางครับโดยเฉพาะอย่างหญิงปะแบบใหญ่ไม้ครับนะในส่วนนี้ปะฟรีครับไม่มีเงื่อนไขไม่จำกัดจำนวนครั้งใช้บริการกันนายที่อ้ำยังยนต์ล้อแม็กซ์สงขลาถนนจามสิบเมตรตำบลก็รูปจางอำเภอเมืองสงขลาครับศูนย์เก่าอกเก่าส่งอาหารสามอกสามท่านผู้กังโทรไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันนายครับนะบริการนานโดยหนองอ้ำครับท่านผู้กังที่ไปใช้บริการบอกกับทางร้านกันสักนิดหนึ่งบอกว่าฟังรายการเพื่อใจไปกับวิทยาตั้งร้านยินดีกับนามีสุดลดให้กับท่าน 10% ครับนะครับมามองความสุขทางด้านเชียงเพลงให้ท่านผู้กังได้กวังกันโตอย่าโรคกันชาถ้ากันนานเดินทางมาถึงบ้านนำกระจายกับคุณหนองเศร้าหมู่บ้านธนาดีครับนะวันนี้ให้เกียรติแนะนำอันเพลงก้องธนาป่าโจครับด้วยความยินดีไม่กัดกองไม่กัดใจไปกว้างพร้อมๆกันเลยครับต้องอินสินวังและกระโตกันด้วยเจ้าบ่าวในข้าวลือครับอีกสองงานเพลงมอบความสุขให้กับทุกๆท่านครับ

ความเรื่องของเก้าลือนี่มีกันอยู่เป็นประจำประจำบางทีลือกันไปลือกันมากลับตันพวกความเก้านั้นก็กลายเป็นความจริงก็มีไม่จริงก็มีเก้าลือนี่กลับตันพวกความหรือว่าข้อมูลหรือเรื่องราวที่แพร่กระจายต่อๆกันในหมู่ผู้คนโดยที่เก้ายังไม่ได้รับการตรวจสอบหรือว่ายืนยันความจริงนะแล้วก็ไม่มีหลักฐานที่ชัดเจนมารองรับกับท่านพระกวางนี่เรียกว่าเข้ารือกับท่านพระกวางนะอ่านเพลงก้องธนาป้าโชคครับนะเจ้าบ่าวในเข้ารือขอบคุณนังๆอีกกลางอีกทีครับนะคุณน้องเศร้าหมู่บ้านธนาดีบ้านนำกระจายให้เกียรติแนะนำกันเข้ามามอบความสุขให้กับทุกท่านท่านพระกวางยืนจบเพลงไหนหมอไปกับใครให้กับผมทำหน้าที่เป็นสื่อกลางด้วยความยินดีกับดาโทกันเข้ามาที่0748120553ย้ำอีกทีครับ0748120553ขอบคุณมากๆขอบคุณไปยังคุณนงจากกองเชื้อโอลิมปิกครับซึ่งอยู่ในเขตเทศบาลนครสงขลาที่ได้โตกันเข้ามาเสริมเติมเต็มเรื่องงานเพลงครับนะครับคอยสักครู่เดี๋ยวกับผมคอยๆทยอยจะได้จะไม่รอช้าท่านานแน่นอนครับนะตอนนี้มามอบความสุขมอบการเพลงให้ท่านผู้กวางได้กวางกันต่อที่แนะนำกันเข้ามานะจากอำเภอสิงห์นครคุณนงชัยและได้กำชับกำชาบอกว่ามอบให้กับบ่าวผู้พอที่มาลูกเกียรติวกรรมที่มานคุณนงตาลมอราชภัทรสงขลาด้วยความยินดีครับนะไม่กัดกองไม่กัดใจไปกวางพร้อมๆกันเลยครับงานเพลงก้องนงเดียวสุวรรณเวนทองนักร้องลูกทุ่งวัฒนธรรมงานเพลงประชุมไส้เมียหน่อยมอบความสุขให้กับ

0: องเวลาแห่งความสุขทุกแนวเพลงนานาสาระมาเล่ามาบอกต่อให้สุขใจและเพลินไปกับรายการเพลินใจไปกับวิทยาก
1: ลับท่านผู้ฟังจะไปกับนางานเพลงของเอกชัยศรีวิชัยกับพี่ล้วงโลกเด็กครับนะขอบคุณมากๆจากหนองจ่ายอำเภอสิงห์นครให้เกียรติแนะนำกันเข้ามามอบความสุขให้กับทุกๆท่านได้กว้างสำหรับเรื่องของอะไรรถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเราครับนะคิดถึงรุ่งเรืองอะไรยนต์ครับรุ่งเรืองอะไรยนต์ให้บริการไม่ว่าจะเป็นอะไรช่วงหลังใช้พานน้ำมันเครื่องแบตเตอรี่และยังมีอีกมากมายครับนะสำหรับเรื่องของอะไรรถยนต์อุปกรณ์รถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเราคิดถึงรุ่งเรืองอะไรยนต์ครับรุ่งเรืองอะไรยนต์ยังไงบริการกับท่านผู้กวางหลับช่างอะไรด้วยในตามรุ่นตามเดียวติดต้องการรุ่งเรืองอะไรยนต์ยุติบาลบางด้านปากทอยใหญ่เจียมถนนกาญจนาวนิชตำบลพะวงอำเภอเมืองสงขลาครับนะ081 3542 45โทรไปได้สำหรับเรื่องของอะไรรถยนต์อุปกรณ์รถยนต์ทุก

ปีตีสมโบสและเบิกเนตรพระครูสุวัตประชาติหรือวาตาล่วงจางครับและพระพรหมวชิราเมตตาจารย์ครับนะหรือตาหรือร่วงลุงอิมครับนาวัดกาเทศจุลาตีอำเภอละโนดจังหวัดสงขลาวันที่23ถึง24กันยายน2569ก็เชิญกับพี่น้องพุทธศาสนิกชนมีโอกาสก็ไปรวมกันได้ตามเวลาดังกล่าวครับนะครับมามอบงานเพลงมอบความสุขให้กับทุกท่านได้ฟังกันต่อครับนะอย่ารอกันจาท่ากันนานมาถึงอำเภอสิงหนครกันอีกทีครับนี่ก็คุณผีเศร้าครับนะวันนี้ไอ้เกณฑ์ได้นำงานเพลงก้องไกลก้องสั่งทองซี่ไซครับกว้างกันเลยครับงานเพลงเล็กช่วงนี้ครับนะสั่งทองทะเร่งการเลยกระโตกันด้วยอกอุ่นอีกช่องงานเพลงมอบความสุขให้กับทุก

กลับท่านผู้ฟังอกอุ่นกลับดาใบใจใบใจกลับดาไก่กระตามกลับดาอกนี่อุ่นกลับดาอยู่แก่ๆอยู่ไกลๆแล้วใบใจใบใจกับท่านผู้ฟังนะอ่านเพลงก้องสร้างทองสีใสกลับท่านผู้ฟังขอบคุณดังๆอีกกลางอีกทีคุณพี่สาวอยู่อำเภอสิงห์นครแนะนำกันเข้ามามอบความสุขให้กับทุกๆท่านขอบคุณไปยังคุณพี่เพ็ญกับคุณพี่นงส่วนตูนนุ่มบ่อเตยอำเภอสิงห์นครและคุณพี่พรถนนราชสิทธิ์หนึ่งในเขตเทศบาลนครสงขลาที่ให้เกียรติเริ่มเติมเต็มเรื่องงานเพลงกันเข้ามาครับนะและสำหรับพี่พรครับนะขออภัยดีครับนะตาได้ยินเสียงนี้กระโตบมาที่ผมจักตีครับนะขอบคุณมากมากขอบคุณครับนะครับมามอบความสุขมอบงานเพลงให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันต่ออย่ารอกันจ้าถ้ากันนานมอบความสุขไงกับทุกท่านทางด้านเชียงเพลงไทยลูกทุ่งครับนะเดินทางมาถึงบ้านบางด้านคุณปาคองครับคุณปาคองคุณปาใจดีครับวันนี้ให้เกียรติแนะนำงานเพลงก้องหนองเดียวสุวรรณเป็นทองนักร้องลูกทุ่งวัฒนธรรมครับนะรักอันตรายและกระต้อกันด้วยกาญจนามาซิริผู้ใหญ่บ้านนุ่ม

0: ช่วงเวลาแห่งความสุขทุกแนวเพลงนานาสาระมาเล่ามาบอกต่อให้สุขใจและเพลินไปกับรายการเพลินใจไปกับวิทยาก
1: ระับท่านผู้ฟังจะไปกับงานเพลงก้องกาญจนามาซีรีส์ครับผู้ใหญ่บ้านนุ่มครับขอบคุณมากๆครับนะคุณป้ากองกับคุณป้าเจรีอยู่ที่บ้านบางด้านในเกียรตินำกันเข้ามามอบความสุขให้กับทุกๆท่านได้กว้างก็เวลากันอีกสักครู่ครับนามากันที่อุตสมัยกาจวิทย์บ้านบางด้านที่นี้ให้บริการซ่อมรถยนต์ครับนะทุกรุ่นทุกยี่ห้อครบวงจรเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเครื่องยนต์ระบบเบรกขัดเกียร์ช่วงหลังเปลี่ยนไตรปานเปลี่ยนไตรน้ำมันเครื่องและไส้กรองแล้วก็ยังให้บริการกับท่านผู้กวางให้คำปรึกษาหรือเรื่องเครื่องยนต์กลไกทุกระบบครบวงจรเช่นเดียวกันใช้บริการกันได้กับนาทิวสมัยกาจวิทย์บ้านบางด้านตำบลโคกรูปจางอำเภอเมืองช่องคร้าครับสู้นกซ่องซี่อาฮกตองอาแล้วก็ฮกโทรไปได้กับนาทิวช่องไม้กาเตวิทบ้านบางด้านครับสำหรับอามอย่างยอลอแม็กซ์ช่องกล้าที่นี้จำได้ครับไม่ว่าจะเป็นอย่างไม่อย่างเปอร์เจนแม็กไม่แม็กมือซ่องให้บริการตั้งชุนช่วงรอเช็คช่วงหลังโดยที่มันช่างที่มีประสบการณ์มืออาชีพและยังให้บริการปะยางครับโดยเฉพาะอย่างหญิงปะแบบใหญ่ไม่ครับนะในส่วนนี้ปะให้ฟรีไม่มีเงินค่อยไม่จำกัดจำนวนครั้งใช้บริการกันได้ที่อ้ำอย่างยนต์ลอแม็กซ์ช่องกล้าถนนสามสิบเมตรตำบลก็รูปจางอำเภอเมืองช่องกล้าชุนเก่าอกเก่าช่องห้าห้าท่ามกสามท่านผู้กังโทรไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้ครับนะบริการน้อยหนองอ้ำครับท่านผู้กังที่ไปใช้บริการบอกกับทางร้านกันสักนิดหนึ่งบอกว่าฟังหนึ่งบอกว่าฟังรายการเพลินใจไปกับวิทยาทางร้านยินดีครับนะมีส่วนลดให้กับตัน 10% ครับมามอบความสุขทางด้านเสียงเพลงที่ตันผู้กวางให้เกียรติแนะนำกันเข้ามาได้กวางกันโตอย่าโรกัจจากันนานครับนะมาถึงชุมชนร่มวังในเขตเทศบาลนครสงขลาคุณพี่นุ่นครับกำจับกำจาบอกว่ามอไม้กับอามอย่างยนต์ลอแม็กสงขลาคุณใหญ่เนี้ยวครับอยู่ชุมชนร่มวังแล้วก็ไกลเลยล่ะครับเล็กเดียวใจนายจังเวกครับนายจังกึ้งซอยเก้าท่านเสบุรีและท่านผู้กวางที่กวางรายการเพลินใจไปกับวิทยาด้วยความยินดียิ่งครับนะไปกวางพร้อมๆกันเลยครับงานเพลงก้องเพลินพรมแดนครับงานเพลงอาจารย์ใบเว้ยและกระโตกันด้วยน้องเดียวส่วนแหวนทองนักร้องลูกทุ่งวัฒนธรรมคนไข้เบอร์ครับนะอีกสองงานเพลงมอบความสุขใน

0: สาธุท่านเจ้าพ่อที่เคารพลูกช้างโดนกินเรียบไปอีกแล้วล่ะครับเจ้าพ่อ
1: เองมันเซ่อนี่ช่วยไม่ได้ข้าบอกให้เองตรงๆเองก็ไม่แทง
0: เอ๊ก็ท่านเจ้าพ่อให้ลูกช้างดูแมว1ตัวกำลังกินข้าว1กองลูกช้างก็คิดว่าแมว1ตัวนั้นมี4ขาข้าวอีก1กองเป็น5ลูกช้างเลยแทง1 5แต่มันนั้นไปออก9 9นี่ครับท่านเจ้าพ่อ
1: เองไม่เอาหางรวมไปด้วยนี่นะ
0: เอาหางไปรวมแล้วมันก็ไม่พอ9 9
1: ก็เอาหูรวมเข้าไปอีก4เซอร์
0: หูทั้ง2หูมันก็ไม่พอ9 9หรอครับ
1: อ้วขนแมวอีกมีตั้งเยอะแยะก็เอามารวมมันพอสิเฮ้ย
0: เออจริงๆครับท่านเจ้าพ่อท่านเจ้าพ่อให้แม่นเหมือนตาเห็นผมเซ่อเองแล้วงวดนี้มีอะไรครับ
1: งวดหน้าเ

0: ท่านเจ้าพ่อครับลูกช้างถูกกินเรียบอีกแล้วเพราะเชื่อท่านเจ้าพ่อนั่นแหละท่านเจ้าพ่อไม่น่าหลอกลูกช้างเลย
1: ข้าหลอกเองที่ไหนอีกล่ะน้อยดูถูกเจ้าพ่อเหรอ
0: ทำไมจะไม่หลอกเจ้าพ่อบอกงวดเนี้ยออกจอจอไอ้ผมก็ทุ่มแทง77จนหมดตัว
1: ยังไง
0: แต่เลขที่มันออกมามัน00นี่ครับเจ้าพ่อ
1: ข้าไม่ได้หลอกและก็บอกไม่ผิดอีกด้วย
0: ไม่ผิดยังไง
1: ไม่ผิดสิจอจอมันก็จุ๋นๆไงล่ะบอกให้เจ๋งๆเองไม่น่าโง่นี่นะ
0: เอออย่างนี้นี่เองแม่เสียดายไม่น่าคิดผิดเลย

0: ยอยากจะผูกคอตายหมดกันหมดตัวงวดไหนงวดไหนก็กินเรียบหัวควายไล่น้ำไม่มีเหลืออีกแล้ว
1: อย่าเสียใจไปเลยลูกเอ้ยผิดเป็นครูเขาว่าแก้ตัวใหม่สิลูกตอนนี้เองยังมีอะไรเหลืออยู่บ้างล่ะ
0: ตอนนี้ลูกช้างก็เหลือขวานอยู่เล่มเดียวจะถวายเจ้าพ่อเดี๋ยวนี้แล้ว
1: เฮ้ยนี่เล่นขวานกับข้าใช่หรือข้าเจ้าพ่อทองหยิบนะเนี่ยข้ามีฤทธิ์เหาะได้ดำดินได้หายตัวได้อยู่ยงคงกระพันนะอย่ามากำแหงกับข้านะ
0: ดีอยากจะดูฤทธิ์เจ้าพ่ออยู่ทีเดียวแล้วนั่นเจ้าพ่อต้องวิ่งหนีทำไมล่ะ
1: เหาะข้าก็เหาะได้หายตัวก็ทำได้ดำดินก็ทำได้แค่อีแค่วิ่งแค่นี้ทำไมข้าจะทำไม่ได้ไปก่อนเลยหนูงวดหน้า07นะ

ครับจันทร์ประกว่างงานเพลงก้องนงเดียวสุวรรณเวนทองนักร้องลูกทุ่งวัฒนธรรมครับนะงานเพลงคนใกล้เบอร์ครับขอบคุณมากๆแนะนำมาจากชุมชนช่องวังในเขตเทศบาลนครช่องคร้าคุณพี่นุ่นครับนะมอบความสุขให้กับทุกท่านในกว้างเงินเดินทางมาถึงห้องเสื้อโอลิมปิกครับซึ่งอยู่ในเขตเทศบาลนครช่องคร้าวันนี้ได้โตกันเข้ามาแนะนำงานเพลงที่ชื่นชอบเพื่อมอบให้กับคนที่ท่านรักแนะนำงานเพลงก้องสร้างตรงซี่ไซครับนะงานเพลงคิดถึงกับคิดถึงบันเกิดและกระโตกันด้วยงานเพลงที่ซ่องก้องเศร้าดอกยาตายอราใจครับนะอยู่ในใจเสมอครับอีกซ่องงานเพลงมอบความสุขให้กับทุกๆท่านครับ

0: ช่วงเวลาแห่งความสุขทุกแนวเพลงนานาสาระมาเล่ามาบอกต่อให้สุขใจและเพลินไปกับรายการเพลินใจไปกับวิทยาก
1: ระับจันพกวังยุอยู่ในใจเสมอครับนะงานเพลงกองเศร้าดอกยาตายอรใจขอบคุณมากๆจากกองเสื้อโอลิมปิกในเขตเทศบาลนครสงขลานี่เองให้เกียรติแนะนำกันเข้ามามอบความสุขให้กับทุกๆท่านครับสำหรับเรื่องของอะไรรถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเราครับนะคิดถึงรุ่งเรืองอะไรยนต์ครับรุ่งเรืองอะไรยนต์ในบริการไม่ว่าจะเป็นอะไรช่วงหลังใช้ผ่านน้ำมันเครื่องแบตเตอรี่และยังมีอีกมากมายครับนะสำหรับเรื่องกล้องอะไรรถยนต์อุปกรณ์รถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเราคิดถึงรุ่งเรืองอะไรยนต์ครับรุ่งเรืองอะไรยนต์ยังไงบริการครับท่านผู้กังหลับช่างอะไรด่วนให้ตามรุ่นตามเยอะที่ต้องการรุ่งเรืองอะไรยนต์อยู่ที่บ้านบางด่านปากถอยใหญ่เจียมถนนกัญจนาวณิชตำบลพะวงอำเภอเมืองสงขลาครับนะ081ถ้ามาที่ที่ช่องที่5โทรไปได้ครับนะสำหรับเรื่องกล้องอะไรรถยนต์อุปกรณ์รถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเราคิดถึงรุ่งเรืองอะไรยนต์ครับนะเรื่องเครื่องกล้องนามยกโคตรเวกับรุ่นเนียวพลัดตอนนี้บริษัทจัดโปรโมชั่นดีๆกับท่านผู้กังท่านผู้กังเจอกันตอนนี้บริษัทเปลี่ยนไส้กรองไอฟีทุก4เดือนครับแล้วก็ยังบริการล้างการใกล้ไอฟีกับ7ปีเต็มเลยทีเดียวติดตั้งไอฟีด้วยครับเอาเป็นว่าท่านผู้กังท่านใดสนใจติดต่อผ่านทางรายการเพื่อใจไปกับวิทยาครับนะกระผมใจเจ้าหน้าที่ใกล้ใกล้ครับไปซ่าที่ไต้ทันฟรีตึ้งทีแล้วก็ตึ้งบ้านเลยทีเดียวครับนะก็เชิญรวมพิธีสมโภชและเบิกเนตรพระครูสุวัตประชาหรือว่าตาล่วงจางครับและพระพรหมวชิราเมธาจารย์ครับนะหรือล่วงลุงอิมครับนวัดกาเทศจุลดีอำเภอละโนดจังหวัดสงขลาวันที่23ถึง24กันยายน2569ครับนะก็เชิญชวนพี่น้องพุทธศาสนิกชนครับนะมีโอกาสไปรวมกันได้ตามวันเวลาดังกล่าวครับนะครับมามอบงานเพลงมอบความสุขให้กับทุกๆท่านได้กว้างกันโตครับนะเดินทางมาถึงท่วนตูนครับตำบลโครูปจางอำเภอเมืองสงขลาวันนี้พี่เพ็ญครับให้เกียรติแนะนำงานเพลงแม่ไม้ปลายแดงครับหมอผ่านเพลงก้องซี่ไพรไทยแท้ให้กันแล้วกันหมอความสุขให้กับทุกๆท่านกว้างงานเพลงนี้พร้อมๆกันเลยครับ

กรับท่านผู้ฟังแม่ไม้ปลายแดงกรับทางงานเพลงก้องซี่ไพรไทยแท้ครับขอบคุณมากมากกรับจากพี่เป็นต้นตูนให้เกณฑ์แนะนำกันเข้ามามอบความสุขให้กับทุกท่านยังอยู่ที่ส้นตูนตำบลเข้ารูปจางกรับนาพี่น้องให้เกณฑ์แนะนำงานเพลงก้องสุรพลสมบัติเจริญครับงานเพลงน้ำตาจ่าโทกับมอบความสุขให้

0: ช่วงเวลาแห่งความสุขทุกแนวเพลงนานาสาระมาเล่ามาบอกต่อให้สุขใจและเพลินไปกับรายการเพลินใจไปกับวิทยาก
1: ลับท่านผู้ฟังงานเพลงก้องสุรพลสมบัติเจริญครับนะกับงานเพลงนำตาจาโทครับขอบคุณมากๆจากส่วนตูนตะบนเขารูปจางคุณพี่เพ็ญและคุณพี่นงครับนะให้เกียรติแนะนำกันเข้ามามอบความสุขให้กับทุกท่านได้กว้างก็เวลากันอีกสักครู่กลับมากันที่อู่ซ่อมไม้กาเจวิตบ้านบางด้านที่นี้ให้บริการซ่อมรถยนต์ครับนะทุกรุ่นทุกยี่ห้อครบวงจรเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นเรื่องกล้องเครื่องยนต์ระบบเบรกคลัตช์เกียร์ช่วงรางและเปลี่ยนไส้น้ำมันเครื่องพร้อมใส่กล้องครับนะและก็ยังให้บริการให้คำปรึกษาหารือกันในเรื่องกล้องเครื่องยนต์กลไกถูกระบบครบวงจรเช่นเดียวกันใช้บริการกระไดที่อู่ซ่อมไม้กาจวิตบ้านบางด้านตำบลโครุบจางอำเภอเมืองช่องคราซูน6ช่องที่56ตรง5แล้วก็6ครับนะตัวไปได้ครับที่อู่ซ่อมไม้กาจวิตบ้านบางด้านสำหรับอามยางยนต์ล้อแม็กช่องคราที่นี้จำหน่ายครับนะไม่ว่าจะเป็นยางไม้ยางเปอร์เซนแม็กไม้แม็กมือซ่องให้บริการตั้งซุ้นท่วงรอเช็คช่วงหลังโดยที่มันช่างที่มีประสบการณ์มืออาชีพและยังให้บริการปายางครับโดยเฉพาะอย่างหญิงปะแบบใหญ่ไม้ครับนะในส่วนนี้ปายฟรีไม่มีเงื่อนไขไม่จำกัดจำนวนครั้งใช้บริการกันได้ครับนาทีอ้ามยางยนต์ล้อแม็กซ์ส่งคราถนนตามทิพย์เมตตะมนต์เขารูปจางอำเภอเมืองช่องคราซุ้นเก่าอกเก่าซ่องห้าห้าสามอกสามท่านผู้ฟังโทรไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้ครับนะบริการนั้นโดยหนองอ้ําครับท่านผู้ฟังที่ไปใช้บริการบอกกับทางร้านกันสักนิดนึงบอกว่าฟังรายการเพลินใจไปกับวิทยาทางร้านยินดีครับนะมีส่วนลดให้กับท่าน 10% เลยทีเดียวครับนะมอบความสุขทางด้านเสียงเพลงให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันต่อมาถึงนุ่มบ่อเตยอําเภอสิงหนครครับนะกำจับกำจ่าบอกว่ามอบให้กับแม่บ้านหรือว่าคนเทเลนคนเทเลนและท่านผู้กว้างที่กว้างรายการเพลินใจไปกับวิทยาด้วยความยินดีกับนะไม่กัดกองไม่กัดใจกับไปกว้างพร้อมๆกันเลยงานเพลงก้องร่มซี่ธรรมราชกับงานเพลงผู้หญิงวันนี้ครับ

กราบการประกวางงานเพลงก้องรมซี่ธรรมราชกันนะงานเพลงเศร้านิวลุกครับขอบคุณมากๆจากอำเภอสิงห์นครน้องบ่อเตยให้เกียรติแนะนำกันเข้ามามอบความสุขให้กับทุกท่านครับกราบมามอบผ่านเพลงมอบความสุขให้กับทุกท่านได้กว้างกันโตครับนะมาถึงใกล้ครับมาถึงคุณปีพรกับถนนราตุติดหนึ่งจอย14ในเขตเทศบาลนครช่องคล้าครับนะวันนี้ให้เกียรติแนะนำงานเพลงก้องพนมนพพรครับลาเศร้าแม่ก้องและเพลงสีส้มใจเมืองสิงห์ยิ่งใหม่อีก

0: งเวลาแห่งความสุขทุกแนวเพลงนานาสาระมาเล่ามาบอกต่อให้สุขใจและเพลินไปกับรายการเพลินใจไปกับวิทยาก
1: ระับท่านผู้ฟังจบไปกับงานเพลงก้องใจเมืองซิ่งยิ่งมาให้กับนะก็คุณมากๆจากถนนราตุติดนึ่งถอย14ในเขตเทศบาลนครสงขลาคุณพิพรครับนะให้เกียรติแนะนำกันเข้ามามอบความสุขให้กับทุกท่านครับสำหรับเรื่องก้องอะไรรถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเราคิดถึงรุ่งเรืองอะไรยนต์ครับนะรุ่งเรืองอะไรยนต์ให้บริการไม่ว่าจะเป็นอะไรช่วงหลังใช้ผ่านน้ำมันเครื่องแบตเตอรี่และยังมีอีกมากมายครับสำหรับเรื่องก้องอะไรรถยนต์อุปกรณ์รถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเราคิดถึงรุ่งเรืองอะไรยนต์รุ่งเรืองอะไรยนต์ยังไงบริการครับท่านผู้กังรับสั่งอะไรด่วนให้ตามรุ่นตามเดียวที่ต้องการรุ่งเรืองอะไรยนต์อยู่ที่บ้านบางด่านปากถอยใหญ่เจียมถนนกัญจนาวณิชตำบลพะวงอำเภอเมืองสงขลาครับนะ081-354-45โทรไปได้ครับสำหรับเรื่องของอะไรรถยนต์อุปกรณ์รถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเราคิดถึงรุ่งเรืองอะไรยนต์ครับนะเรื่องเครื่องกล้องน้ำยอโคเวครับนะรุ่นนีโอพลัสครับตอนนี้บริษัทจัดโปรโมชั่นดีๆครับท่านผู้กังท่านผู้กังซื้อกันตอนนี้บริษัทเปลี่ยนใช้กล้องให้ฟรีทุก4เดือนเลยทีเดียวครับนะแล้วก็ยังบริการล้างการค้าให้ฟรี7ปีเต็มติดตั้งให้ฟรีด้วยครับท่านผู้กังท่านใดสนใจติดต่อผ่านทางรายการเพลินใจไปกับวิทยาครับนะกระผมจะให้เจ้าหน้าที่ใกล้ๆไปซ่าติดให้ทันฟรีถึงทีแล้วก็ถึงบ้านเลยทีเดียวครับก็เชิญรวมพิธีสมโภชและเบิกเนตรครับพระครูสุวัตประชาติลือตาล่วงจางและพระพรหมวชิระเมธาจารย์ครับนะหรือล่วงหลวงอิมครับนาวัดกระเทศจรตีอำเภอละโนดจังหวัดสงขลาวันที่23ถึง24กันยายน2569ก็เชิญกับพี่น้องพุทธศาสนิกชนครับนะมีโอกาสไปรวมกันได้ตามวันเวลาดังกล่าวครับนะครับมามอบความสุขทางด้านเสียงเพลงให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันโตอย่ารอกระจายทั้งกันนานแนะนำมาจากชมรมเดินและวิ่งเพื่อสุขภาพสนามตินสุรานนท์จังหวัดสงขลาครับนะควังกันเสียเลยดีกว่าครับนะงานเพลงก้องจักรพันธ์อาบ

กันจากลาก็มาถึงกับนะสำหรับวันนี้ขอบคุณท่านผู้ฟังขอบคุณผู้อุปถัมภ์รายการครับขอบคุณดีเจน้องนึงครับนะขอบคุณคุณชมไม้ขณะโตท่านผู้อำนวยการสถานีและสำหรับวันนี้คำพูดหนึ่งว่าจะได้ที่กระผมพูดไปพิจารณากระผมก็เอาไปเวลาเกือบหมดเวลาจะต้องจากลากันไปก่อน

0: ก็มาประเดิม2เพลงแรกจากกยสงขลาส่งเพลงเข้ามาในรายการเล่าขานตำนานเพลงลูกทุ่งนั่นก็คือของศิลปินแห่งชาตินะครับสำหรับอาจารย์ชัยชนะบุญโชติบัวลอยหรือแม่ค้าบัวลอยปองศรีก็ศิลปินแห่งชาติผู้จากไปแล้วเช่นเดียวกันสำหรับทางด้านของคลองบางกอกน้อยกับแม่ค้าบัวลอยมันต้องคู่กันเนาะเป็นเพลงของอาจารย์พิพัฒน์บริบูรณ์นะครับเรียกว่าเป็นเพลงดังประมาณ 2,500 ต้นนั่นแหละเกิดทันกันหรือเปล่านี่ก็ขอเข้ามาจากคุณผู้ฟังฟังอยู่ที่เกาะยอนะครับขนมบัวลอยเป็นยังไงบัวลอยไข่หวานไข่เต่าหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะฮะไม่ใช่ขนมปากใต้เป็นขนมไทยโบราณชนิดหนึ่งทำจากแป้งข้าวเหนียวปั้นเป็นเม็ดกลมเล็กต้มสุกในน้ำกะทิสดรสชาติหวานเค็มมากแม่อ้อนจิ้มตัวแป้งทำจากข้าวเหนียวนะเราจะแต่งเติมใส่สีกลิ่นใบเตยฟักทองเผือกเข้าไปน้ำกะทิก็มีนะฮะเคี่ยวกับน้ำตาลมะพร้าวอ๋อไม่ใช่นมโคบาโลที่น้ำกะทิก็มีนะครับบัวลอยนะขนมโคก็ลอยขึ้นเหมือนกันเวลาสุกแต่ก็คลุกมะพร้าวเครื่องเคียงนิยมใส่ไข่หวานอ้าวนี่ไงบัวลอยไข่หวานนะครับที่สุรพลก็ลองนะมะพร้าวอ่อนเผือกและฟักทองนะครับก็เป็นเรื่องราวของขนมไทยโบราณแต่ที่เหตุการณ์เกิดขึ้นที่คลองบางกอกน้อยนะครับสำหรับคลองบางกอกน้อยนั้นก็เป็นคลองโบราณกันมาตั้งแต่สมัยอยุธยาตอนกลางๆนะครับให้ขุดทรงดำริโปรดเกล้าให้ขุดคลองลัดแม่น้ำเจ้าพระยาจากปากคลองบางกอกน้อยไปถึงปากคลองบางกอกใหญ่ก็เท่ากับว่าคลองบางกอกน้อยปัจจุบันนี้ก็คือแม่น้ำเจ้าพระยาเดิมๆนะครับมันตื้นเขินแล้วก็ไปขุดคลองไปขุดเจ้าพระยาสายใหม่ก็เรียกว่าในช่วงนั้นเป็นพื้นที่ชุมชนริมน้ำหนาแน่นนะครับก็เป็นเพลงของครูพิพัฒน์บริบูรณ์ที่แต่งเพลงให้อาจารย์ชัยชนะบุญโชติโด่งดังกันมากนะครับช่วงนั้นอยู่กับวงดนตรีของศิลปินแห่งชาติเช่นเดียวกันนะครับสำหรับทางด้านวงที่อาจารย์ชัยชนะบุญโชติอยู่แต่เพลงนี้อาจารย์พิพัฒน์บริบูรณ์เป็นผู้ประพันธ์อาจารย์ประยงมุกดานะวงดนตรีที่ทางด้านของอาจารย์เป็นแห่งชาติสังกัดกันอยู่นะครับสำหรับทางอาจารย์ชัยชนะบุญโชติก็พงศรีก็มาขับร้องโต้ตอบแม่ค้าบัวลอยก็ฟังผ่านกันไปในรายการเล่าขานตำนานเพลงลูกทุ่ง VR Radio 88.75 มากับฝนละอองฝนเล็กๆน้อยๆนะครับมันตกผ่านกันไปแล้วในช่วง 3-4 โมงแต่ตรงนี้ก็เริ่ม2เพลงแรกเรามีเวลากัน2ชั่วโมงตั้งแต่5โมงไปจนถึง1ทุ่มโดยประมาณนะครับได้รับการสนับสนุนจากอู่สมหมายคาเซอร์วิสบางด่านสงขลาร้านรุ่งเรืองอะไหล่ยนต์โรงไม้พนาพันธ์และก็ทางด้านของ VR Radio 88.75 คุณผู้ฟังก็ส่งเพลงเข้ามาเพื่อเป็นการอนุรักษ์ลูกทุ่งไทยว่ากันไป2ชั่วโมงเพลงเก่าเราชอบนะครับ0843002556093563991นะครับขอบคุณที่ติดตามรับฟังกันในวันพุธอุษเรียนนะครับวันพุธที่2กันยายน2569ส่งเพลงเข้ามาหนาแน่นกันมากนะครับไปตามคิวตามระบบของการขอเพลงนะครับ2เพลง3เพลง4เพลงส่งเข้ามามาฟังกันต่อดีกว่านะครับสำหรับสอนคิรีศรีประจวบและก็จารณัยวิไลลักษณ์เป็นเพลงยุคค่อนข้างที่จะเล็กแรกของสอนคิรีนะครับสำหรับเพลง
1: ที่ทางด้านของการเกาะยอขอเข้ามาก็เรียกว่าหนุ่มกระเป๋าสาวแม่ค้าหนุ่มกระเป๋ารถเมย์กับสาวแม่ค้าก็เป็นจันไรวิไลลักษณ์กับสอนคิรีศรีประจวบครับนักร้องที่โด่งดังมากับเพลงบางช้างสาวบางช้างบ้านเดิมเขาก็อยู่กันสมุทรสงครามแต่ก็มาทำไร่สับปะรดกันอยู่ที่ประจวบคิรีขันเพลงที่ครูไปบุญบุตรกันป้อนให้ก็คือน้ำท่วมบุพเพสันนิวาสแม่ค้าตาคมช่วงนั้นครูไพบุญบุตรกันนะครับก็ไม่ค่อยลงกินเส้นกับศิษย์ผู้พี่ก็คือลุงเพชรแหลมสิงห์ก็หันมาต่อเติมเพลงแต่งเพลงให้กับสอนคิรีศรีประจวบเป็นสุดท้ายที่เขาร้องคือคิดถึงพี่ใหม่ของอาจารย์พยงมุกดานะครับก่อนที่จะเสียชีวิตเมื่อปี2515นะครับก็มาฟังเพลงตามคำขอของกยกันต่อครับหนุ่มกระเป๋าสาวแม่ค้า

เป็นราชาเพลงโฮจังโก้ไทยแลนด์กันเลยทีเดียวนะครับสำหรับอาจารย์เพชรพนมรุ่งคนจังหวัดบุรีรัมย์หรือว่านายเจรีภักดีพิพัฒน์และก็เป็นเพลงที่แหวกแนวในแบบฉบับของไม่มีกลิ่นอายของลูกทุ่งไทยเท่าไหร่นะเพราะว่าใช้ดนตรีแบบสากลทั้งนั้นนะทั้งแบนโจทั้งกีตาร์โปร่งกีตาร์ไฟฟ้าก็มีหรือว่าจะเป็นดับเบิลเบสต่างๆเหล่านี้โดยเฉพาะแอคคอร์เดียนนะของอาจารย์ชาญแชบัวบางสอนศิลปินแห่งชาติก็มาใช้ชีวิตบั้นปลายอยู่กับวงดนตรีของเพชรพนมรุ้งก็เป็นเพลงที่คุณฟังอยู่กันทางหมู่3สะทิ้งหม้อลงกล่อมขอเข้ามาก็เพลงเพชรพนมรุ้งราชาเพลงโหลูกทุ่งแบบคาวบอยนะลูกทุ่งเสียงทองและธรรมชาติบ้านนาเพลงส่วนใหญ่ก็ช่วยกันแต่งนะครับโดยเฉพาะทางด้านของอาจารย์พยงมุกดานะผู้ที่ชื่นชอบเพลงแหวกแนวแบบนี้อยู่แล้วนะก็ช่วยกันแต่งด้วยแล้วยังมีเพลงที่อาจารย์ชัยชนะบุญโชติศิลปินแห่งชาติเช่นเดียวกันนะครับแต่งเพลงให้กับเพชรพนมรุ้งชื่อเพลงเมื่อฉันขาดเธอแต่เราก็ให้ได้ฟัง2เพลงตามคำขอนะครับธรรมชาติบ้านนากับลูกทุ่งเสียงทองก็เป็นแบบฉบับสไตล์ของเพชรพนมรุ้งซึ่งก็เรียกว่าเป็นราชาเพลงโอเมืองไทยนะครับบ้านเดิมท่านก็อยู่กันทางด้านของจังหวัดบุรีรัมย์แต่มาประกวดร้องเพลงอยู่ที่หานวัดภูเขาทองหานวัดภูเขาทองนะครับวัดสะเกดหานภูเขาทองวัดสะเกดอาจารย์ประยงมุกดาเห็นแววก็ชื่นชอบเราเป็นแบบเอกลักษณ์เฉพาะตัวนะเป็นพนมรุ้งเมื่อฉันขาดเธอแล้วก็ยังมีอีกหลายเพลงนะครับเราบอกเราเป็นราชาเพลงโฮจังโก้ไทยแลนด์เช่นเพลงที่เกี่ยวกับธรรมชาติชมป่าต่างๆเหล่านี้ก็นำมาเล่าสู่กันฟังหลังจากฟังเพลงจากหมู่3สติ๊กหม้อสิงห์อนาคตแล้วก็ไปกันที่บ้านปลายนากันบ้างแต่ตรงนี้ก็เดี๋ยวก็มาขอบคุณกับผู้สนับสนุนรายการเล่าขานตำนานเพลงลูกทุ่ง FM VR Radio 88.75 ผ่านมาครึ่งชั่วโมงกันแล้วนะครับผู้ที่สนับสนุนรายการนี้นอกจากยา VR Radio แล้วก็สมหมายคาสวิตบางด่านสงขลาอู่รถยนต์มาตรฐานซ่อมได้สบายมากโดยเฉพาะช่วงล่างไว้วางใจอู่สมหมายคาสวิตบางด่านสมบางด่านสงขลาซ่อมเครื่องยนต์ก็ได้หรือว่าจะนำรถเข้ามาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเปลี่ยนสายพานหน้าเครื่องซ่อมระบบเบรกคลัชเกียร์ระบบไฟฟ้าในรถยนต์ขอบคุณที่เป็นลูกค้าของสมหมายคาสวิตนะครับปัญหาเครื่องยนต์ปรึกษาสอบถามกันทางโทรศัพท์0624565556อยู่กันใกล้ๆกับ7 11บ้านบางด่านร้านรุ่งเรืองอะไหล่ยนต์ก็อยู่ละแวกเดียวกันกับสมหมายคาสวิตนะครับขายอะไหล่รถยนต์มากมายทั้งน้ำมันเครื่องรถยนต์ทุกชนิดไส้กรองรถไส้กรองน้ำมันเครื่องไส้กรองอากาศต่างๆนะครับที่รุ่งเรืองอะไหล่ยนต์มีแบตเตอรี่รถยนต์หลากหลายยี่ห้อครับสายผ่านเครื่องยนต์ช็อคอัพก็มีลูกยางที่เป็นอะไหล่ยนต์ก็มีเช่นเดียวกันนะครับหรือจะสั่งอะไหล่ผ่านทางร้านรุ่งเรืองอะไหล่ยนต์อยู่กันที่ปากซอยยายเจียมถนนกาญจนวณิชบางด่านสงขลา0813574245คุณขอเพลงชุดลมเปิดทองของแผ่นดินพ่อหลวงแผ่นดินและสัญญาสัญญาเอกลักษณ์ไทยเอกลักษณ์เทพบวงดวงจันทร์ส่วนสายันสัญญานั้นก็ล้นเกล้าเผ่าไทยหันของครูชลธีทานทองนะครับก็มาฟังร่มโพทองของแผ่นดินกันก่อนนะครับจากทางด้านของบ้านปลายนาสิงห์นครสงขลา

ก็เป็นบทเพลงโด่งดังในอดีตนะครับของพุ่มพวงดวงจันทร์ประพันธ์โดยอาจารย์วิเชียรคำเจริญลบบุรีรัตน์วิเชียรคำเจริญนะครับศิลปินแห่งชาติก็ได้กล่าวถึงบทเรื่องราวที่เป็นเอกลักษณ์ของชาติไทยไม่ว่าจะเป็นวัดวาอารามประเพณีที่ดีงามอาหารและก็การแสดงเคารพต่อผู้หลักผู้ใหญ่นั่นก็เป็นเรื่องราวเพลงที่3ส่วนเพลงที่4ส่วนเพลงที่3นั้นก็เป็นผลงานของศิลปินแห่งชาติเช่นเดียวกันนะครับเทวดาเพลงอาจารย์ชลธีทานทองในเพลงที่สายันสัญญานำไปเปิดวงเป็นประจำนะครับก่อนที่จะทำการแสดงก็จะต้องล้นเกล้าเผ่าไทยอาจารย์ชลธีทานทองเขียนเพลงนี้ถือว่าได้ใช้เวลาพอสมควรนะครับปกติเทวดาเพลงนี้จะเขียนเพลงแป๊บๆนะไม่นานแต่สำหรับล้นเกล้าเผ่าไทยนะครับก็ต้องใช้เวลาแต่ก็ฟังง่ายนะครับเป็นเพลงที่สยันสัญญาให้ความเคารพนับถือประจำวงดนตรีสยันสัญญากันละนี่ก็เป็นเรื่องราวที่มาที่ไปของเพลงเล็กๆน้อยๆในรายการเล่าขานตำนานเพลงลูกทุ่งFM VR Radio 88.75 นะครับมาปลายท้ายชั่วโมงแรกก็ขอบคุณไปยังผู้สนับสนุนรายการก่อนที่จะฟังเพลงจากบ่อยางสงขลากันต่อครับจากสมัยคาสวิตแล้วก็มาวิธีลุ่งเรืองอะไรยนแล้วก็มาที่โรงไม้พนาพันธ์กันบ้างครับเยื้องค่ายรามกำแหงสงขลา

จำหน่ายวัสดุอุปกรณ์การก่อสร้างมีไม้แปรรูปเหล็กเส้นปูนซีเมนต์อิฐหินทรายก่อสร้างบานประตูวงกบหน้าต่างก็มีสั่งกันได้บริการถึงที่สินค้าของโรงไม้พนาพันธ์เพียบพร้อมนะครับ0743114275นะครับต้องขอบคุณไปยังคุณผู้ฟังฟังกันอยู่ที่บ่อยางสงขลาซอย14ลาดอุทิศ1นะครับกับบทเพลงที่ครูสุรพลสมบัติเจริญเขียนให้นักร้องรุ่นน้องประจำวงเขามาจากอำเภอสามชุกจังหวัดสุพรรณบุรีนามว่าก้านแก้วสุพรรณนะก็เรียกว่าสร้างตำนานกันมามากมายนะครับสำหรับครูก้านแก้วสุพรรณนั้นและก็เพลงยุคแรกที่อยู่กับวงดนตรีสุรพลนั้นก็นี่แหละครับตามที่คุณขอมานั่นแหละสนูน้อยเรือนงามสนูน้อยครวนนอกจากนั้นก็ยังมีคนชาวนาและก็การน้ำตาลก้นแก้วนะครับเป็นเพลงเอกเพลงดังของก้านแก้วสุพรรณที่สุรพลเขียนให้แล้วครับมาฟังตามคำขอดูเวลาแล้วคงจะได้2เพลงก่อนถ้า3เพลงได้เราก็จะบรรจุให้นะครับสำหรับ2เพลงแรกนั้นก็สโนน้อยเรือนงามสโนน้อยครวนนะครับแล้วก็มาที่มาลัยดอกรักนะครับถ้าไม่ทันก็ไปต้นชั่วโมงที่2นะฮะสำหรับซอย14ลาดอุทิศ1บ่อยางสงขลาครับ

0: ก็คงจะเวลาไม่พอในเพลงที่3นะครับยกยอดไปในชั่วโมงหน้าได้ฟังกันเต็มอิ่มแน่นอนสำหรับเพลงที่ติดค้างกันอยู่นั่นก็คือเพลงมาลัยดอกรักของอาจารย์ชัยเมืองสิงห์ส่วนสนูน้อยเรือนงามเพลงลูกทุ่งอมตะมีชื่อเสียงกันในยุคนู้นแหละครับโดยครูสุรพลสุภเจริญแต่งให้ทางด้านของการแก้วสุพรรณเป็นผู้ครับร้องนะครับทำนองก็น้องชายครูสุรพลก็คือจินดาสมบัติเจริญกันนะครับสำหรับเรื่องเพลงที่คุณขอมานั้นนะฮะเรียกว่าเป็นตำนานเก่าแก่แล้วครับสำหรับสโนน้อยเรือนงามสโนน้อยครวนนะเป็นนิทานพื้นบ้านกันมาเราก็คงอินเอื้อยกับอ้ายนั่นน่ะไอ้นุ่นมันเป็นเรื่องมันคล้ายๆกันนะครับมันเรื่องมันคล้ายๆกันนะครับแม่เลี้ยงใจลงใจร้ายพ่อเลี้ยงต่างๆเหล่านั้นก็เรียกว่าเคยเป็นละครเพลงละครเวทีกันนะครับเรื่องเก่าเล่าอดีตเราก็นำมาเล่าสู่กันฟังสำหรับทางด้านของสนูน้อยเรือนงามก็สุดท้ายก็ได้ดีนะก็เรียกว่าลำบากตอนแรกสุดท้ายก็มาได้เขาเรียกว่าได้อะไรมีสมรสกับกษัตริย์เจ้าชงเจ้าชายอะไรก็ว่ากันไปนะครับนั่นก็เป็นเรื่องราวเพลงที่เพิ่นกล่าวกันมาเดี๋ยวจะมาฟังเพลงตามคำขอกันนะครับหลังจากเคารพธงชาติคุณสนควรดินก็ขอเข้ามาเช่นเดียวกันขอบคุณที่ติดตามรับฟังนะครับมาเคารพธงชาติกันก่อนเดี๋ยวในช่วงเวลาในช่วงเวลา6โมงเย็น
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง VR Radio FM 88.75 MHz จังหวัดสงขลาผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัด

เริ่มต้นมาก็เป็นมาลัยพวงแรกของอาจารย์ชายเมืองสิงห์สมเสียรพระอาพานทองนะครับสำหรับมาลัยดอกรักก็เป็นเพลงที่ต่อเนื่องกันมาจากทางคุณผู้ฟังฟังอยู่ที่บ่อยางสงขลาซอย14ลาดอุทิศ1นะฮะที่ได้ฟังสนุน้อยเรือนงามสนุน้อยครวนไปแล้วนะฮะในท้ายชั่วโมงแรกนะครับเรามีกัน2ชั่วโมงโดยประมาณที่ฟังผ่านกันไปนั้นก็เพลงของอาจารย์ชัยเมืองสิงห์สมเสียรพานทองนะครับมาลัยดอกรักซึ่งยังมีมาลัยลอยวนและก็เพลงจังหวะรำวงอีกหลายเพลงที่เกี่ยวกับมาลัยนะครับโดยเฉพาะเพลงที่อาจารย์ชัยเมืองสิงห์ในยุคสุดท้ายที่มีเกี่ยวกับมาลัยอยู่ด้วยนั่นก็คือมาลัยลอยวนนะครับเป็นเพลงเรียกแฟนแต่มาลัยดอกรักนี้เป็นเพลงยุคแรกๆที่นะอยู่วงจุฬารัตน์ก็เพื่อที่จะให้พิเศษกับสาวดวงใจเมืองสิงห์ชื่อติ๋มนะครับแม่ของลูกชายก็คือทางด้านของหนุ่มที่เป็นนักประพันธ์เพลงดูแลพ่อกันอยู่ช่วงนี้นะครับสำหรับทางลูกชายของอาจารย์ชัยเมืองสิงห์กับดวงใจเมืองสิงห์นะครับนะก็เรียกว่าเป็นเพลงที่อยู่ในยุคของวงดนตรีดนตรีจุฬารัตน์โดยแต่งให้กับติ๋ม

สาวลำวงร้องเชียร์ลำวงกันมาก่อนนะครับในยุคนั้นก็เรียกว่าเป็นเพลงที่ต่อเนื่องกันไปที่จะฟังกันต่อก็คงจะเป็นเพลงจากคุณฟังฟังกันอยู่ที่พัทลุงนะครับสำหรับสุดยอดเพลงใต้ศิลปินวันเวหาก็ชื่อเพลงมนต์หลังสงขลาลองมาฟังดูนะครับแล้วก็คุณผู้ฟังฟังกันอยู่ที่บ่อยางสงขลานะครับส่งเพลงเข้ามาเช่นเดียวกันสำหรับแอบมองเราขอบรัวกันของการแก้สุพรรณเราก็จะท่านฟังกันไปจนถึง1 ทุ่มโดยประมาณได้รับการสนับสนุนจากสมหมายค่าเซอร์วิสบางด่านสงขลารุ่งเรืองอรยนและก็โรงไม้พนาพันธ์นะครับ0843002556มาอนุรักษ์หานเพลงด้วยกันนะครับ0943563991นะครับขอบคุณที่ติดตามรับฟังกันในเพลงเก่าเราชอบนำมามอบกันให้นะครับจากคุณสนควรดินนะครับลองมาฟังเพลงของวันเวหาชื่อเพลงมนต์ขลังสงขลาจะเป็นยังไงนะครับคุณไปยังทางด้านของปากพยูนด้วยเช่นเดียวกันที่ติดตามรับฟังกันอยู่

ี่ก็เป็นอีกเวอร์ชันหนึ่งนะครับของการแก้สุขพันธ์สำหรับเพลงประขอบรั้วกันรักกันอยู่ขอบฟ้าเขาเขียวเสมือนอยู่หอแห่งเดียวร่วมห้องที่นี่พอชังกันบ่แลเหลียวตาต่อกันนาเหมือนขอบฟ้ามาป้องป่าไม้มาบังชวนกินข้าวด้วยก็โกรธนะตาเขียวขึ้นมาอยู่หอแห่งเดียวแต่พอชังกันนี่ก็เรียกว่าอยู่คนละเมืองอยู่คนละจังหวัดกันก็ยังหัวงาอาทรกันว่าอย่างนั้นนี่ก็เป็นเนื้อเพลงที่อยู่ในประขอบรั้วกันสิ่งเพลงของครูก้านยาสุพรรณนี้ก็เป็นตำนานของสุพรรณบุรีอยู่ที่สามชุกนะครับบ้านของท่านนี่ตลาดสามชุกนี่เป็นตลาดที่ริมคลองและก็เป็นตลาดร้อยปีแล้วร้อยกว่าปีมาแล้ว

เป็นตลาดเก่าแก่ที่สุดนะฮะพอๆกันดำเนินสะดวกก็มีหอดูโจรกันด้วยพอโจรมานี่มีหอขึ้นไปดูสมัยก่อนนั้นสุพรรณนั้นก็เมืองแห่งสามเสือเสือสุพรรณขุนโจรไหมสวนไรต่างๆเหล่านี้นะครับก็เป็นยุคที่การแก่สุพรรณมาอยู่กรุงเทพมาขึ้นชกเวทีนะครับแต่ข้างเวทีนักมวยนั่นก็มีวงดนตรีลูกทุ่งแต่ก่อนที่จะมาเป็นนักมวยนั่นก็เป็นกระเป๋ารถเมย์กันอยู่นะครับก็บริษัทรสพ.ประจำอยู่ที่อู่ศรีนครนะชุดอันธพาลคลองเมืองนะครับขึ้นรถเมย์ก็ต้องเบ่งกันแต่มันก็ถูกรังแกอยู่เรื่อยแต่อย่างว่านะครับชีวิตการเป็นนักร้องของครูการแก้วสุพรรณกับพบกับครูปอชื่นประโยชน์ซึ่งก็เปิดโรงเรียนสอนดนตรีหัวงาอาทรครูการแก้วสุพรรณเหมือนลูกในไส้นะครับก็ครูการก็สร้างความประทับใจในด้านของดูอาสาสารพัดเก็บกวาดปัดถูจนครูเห็นใจและเป็นศิษย์เอกแล้วก็เรียนดนตรีกันอยู่นะครับสำหรับเพลงที่อาจารย์ต่อชัยผู้จุมภูเขียนให้คนชาวนาแต่เขาไม่ลงกรุงนะขอไปลงกรุงต่อชัยผู้จุมภูก็เสียชีวิตซะก่อนแต่มาทางกับเพลงแก่งคอยของครูปอชื่นประโยชน์นะครับครูเปลืองชื่นประโยชน์ศิลปินแห่งชาติเช่นเดียวกันเพลงแก่งคอยนั้นก็เป็นเพลงสร้างชื่อเสียงพอสมควรแต่ไม่มีใครลืมน้ำตาลก้นแก้วรอยไถแปรดาวจรัสแสงนะครับก็เรียกว่าอีกมากมายที่เป็นตำนานจากสุพรรณบุรีนะครับไปเสียชีวิตที่ทางภาคเหนือนะเสียชีวิตปีไหนเนี่ยก็ต้องดูประวัตินะครับก็เป็นตำนานที่เสียชีวิตจากไป2556และก็ฟังผ่านกันไปสำหรับชำนาญก็ขอบคุณที่ติดตามและฟังกันช่วยกันอนุรักษ์เพลงลูกทุ่งไทยนะกันในด้านกองเพลงเก่าเราชอบนะเดินทางเข้ามาสู่ชั่วโมงที่2ครึ่งชั่วโมงที่2แล้วนะครับเราก็ได้รับการสนับสนุนจากรถยนต์อู่รถยนต์สมหมายคาสวิทบางด่านสงขลาครับเป็นอู่มาตรฐานที่บริการเป็นกันเองโดยเฉพาะหานซ่อมช่วงล่างรถยนต์ไว้วางใจอู่สมหมายคาสวิทบางด่านสงขลานะครับเบรกคลัชเกียร์เปลี่ยนพับเบรกเบรกดังเบรกสั่นพับเบรกบดนำรถเข้ามาตรวจเช็คกันได้ระบบไฟฟ้าในรถยนต์หรือจะซ่อมเครื่องยนต์ก็ได้นะครับเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องก็เป็นหานหลักจะปรึกษาปัญหาเครื่องยนต์ก็โทรมาที่0624565556สมหมายคาสวิทบางด่านสงขลาบริการอยู่ใกล้ๆเซเว่นอีเลเว่นบ้านบางด่านร้านรุ่งเรืองอะไหล่ยนต์ครับจำหน่ายอะไหล่รถยนต์น้ำมันเครื่องใส่กล่องน้ำมันเครื่องแบตเตอรี่รถยนต์สายพานเครื่องยนต์โชคอัพก็มีครับลูกยางที่เป็นอะไหล่ยนต์ต่างๆก็มีบริการกันอยู่ที่ถนนกาญจนวณิชปากซอยยายเจียมบางด่านสงขลา0813574245ฟังเพลงต่อมานะครับมาฟังเพลงแปลกๆของเพชรโพธารามกันบ้างนะครับชื่อคนชื่อเพลงว่ารักคนชื่อกลอย

ก็ฟังผ่านกันไปนะครับในรายการเล่าขานตำนานเพลงลูกทุ่ง FM VR Radio 88.75 ได้รับการสนับสนุนกันมาจากสมหมายคาร์เซอร์วิสบางด่านสงขลาร้านรุ่งเรืองอะไรยนต์แล้วก็มาที่โรงไม้พนาพันธ์เยื้องค่ายรามคำแหงสงขลากันบ้างนะครับสำหรับผู้สนับสนุนรายการของFM VR Radio 88.75 นะครับรายการนี้มีกัน2ชั่วโมงโดยประมาณนอกจากจะสมหมายคาสุบิทบางด่านสงขลารุ่งเรืองอะไรยนต์บางด่านสงขลาแล้วก็มาที่โรงไม้พนาพันธ์เยื้องค่ายรามคำแหงสงขลาซึ่งมีวัสดุอุปกรณ์การก่อสร้างมากมายนะครับไม้แปรรูปเหล็กเส้นปูนซีเมนต์อิฐหินทรายก่อสร้างบานประตูวงกบหน้าต่างก็มีครับสั่งกันได้ส่งถึงที่ด้วย0743111725074314357ก็มาฟังเพลงตามคำขอของคุณผู้ฟังนะฮะที่ชอบเพลงของยอดรักสลักใจชื่อเพลงรักสถานดินสะเทือนใช่ไหมครับลองดูรักสถานดินสะเทือนผลงานของอาจารย์ลุงเรืองดาวสุรินทร์นะครับซึ่งก็เป็นนักร้องกันมาก่อนเสียชีวิตเมื่อปี2565นะครับสำหรับเพลงที่ครูรุ่งเรืองดาวสุรินทร์เขียนให้ยอดรักสลักใจสายันสัญญาก็มีครับยอดรักรักครึ่งทางรักสถานดินสะเทือนดวน99แม่กลองสายันสัญญาก็มีเช่นเดียวกันนะครับเดี๋ยวจะมาฟังทั้ง2ยอดนักร้องศิษย์ของอาจารย์จุลจีทานทองฟังเพลงแรกกันก่อนนะครับรักสถานดินสะเทือน

0: ค่าเดืองรถทำให้คุณเจอกับปัญหาปรึกษาเราร้านส้มไม้ค่าเซอร์วิสบริการงานซ่อมรถยนต์โดยทีมช่างมาร์กประสบการณ์ซ่อมช่วงรางระบบเหล็กขัดเกียร์ระบบไฟฟ้าซ่อมเครื่องยนต์เปลี่ยนท้ายน้ำมันเครื่องโดยเลือกใช้งานอะไรแท้จากศูนย์บริการมาตรฐานพร้อมให้คำปรึกษาปัญหาด้านรถยนต์ทุกรูปแบบให้รถคุณพร้อมทุกการเดินทางกับเราร้านส้มไม้คาร์เซอร์วิสบ้านบางดานถนนกาญจนวนิชตำบลเข้ารูปช่างเลย 7-11 บางดาน50เมตรโทร0624565556ที่1ด้านงานบริการเดินรถยนต์ต้องร้านส้มไม้คาร์เซอร์วิส
1: เรื่องอะไรไม่ใช่ที่ไหนก็ได้แต่ที่นี่รุ่งเรืองอะไหล่ยนต์ครบวงจรเรื่องอะไหล่รถยนต์ทุกรูปแบบอะไหล่เครื่องยนต์อะไหล่ช่วงล่างสายพานแบตเตอรี่น้ำมันเครื่องรับสั่งอะไหล่รถยนต์ด่วนตามที่ต้องการอะไหล่รถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเรารุ่งเรืองอะไหล่ยนต์บ้านบางดานปากซอยยายเจียมถนนกาญจนวนิชจังหวัดสงขลา

0: จริงรู้ใจจะสั่งอะไรก็ถูกใจถูกราคา
1: โรงไม้พนาพันธ์สงขลาจำหน่ายไม้แปรรูปอิฐหินปูนทรายเหล็กเส้นวัสดุก่อสร้างทุกชนิดมาที่เดียวครบ
0: เลือกได้ตามใจชอบรับคำแนะนำจากผู้รู้จริงจ่ายสบายกระเป๋าในราคาย่อมเยาพร้อมบริการจัดส่งถึงที
2: ่โรงไม้พนาพันธ์สงขลา 619/7 ปากซอย 39 ไซบุรีหน้าค่ายรามคำแหงโทร074311725 074314357

กำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง VR Radio FM 88.75 MHz จังหวัดสงขลาผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดสงขลา